0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมถามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ครับท่านผู้ฟังก็โลนี่ครับก็เราเพิ่นเผอก็โลกันยอมเผอความสุขของไอ้ควายนะครับมันเกิดขึ้นได้จริงครับท่านผู้ฟังแต่ว่านั้นแหละมีไม่มากครับใช่ไม่ใช่ครับน่าจะใช่ครับนะการแสละความรักเผื่อให้คนที่เรารักเผื่อให้คนที่เรารักนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงครับนะจากความปรารถนาดีแต่คิดว่าคงจะมีไม่มากครับนะเรื่องของความสมดุลของความรักที่ไม่ยั่งยืนที่ยั่งยืนนี่ครับไม่กลัวนายควายใดควายหนึ่งครับท่านผู้ฟังเป็นเพียงผู้เชื่อสละควายเดียวตลอดไปพลอยเลยครับเพราะไม่มีใครครับที่จะแบกความเจ็บปวดได้ตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจะไปกับงานเพลงของมนแคนแกนคูนให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับกลับวันนี้กาถือว่าเป็นวันนี้กับท่านผู้ฟังแล้วเขาเป็นวันสำคัญจริงๆแล้ววันนี้ทุกวันแล้วกับท่านผู้ฟังแต่วันนี้เป็นวันสำคัญวันสำคัญในไล่นั้นท่านผู้ฟังก็คงจะรู้และเข้าใจกันดีครับนะเพราะว่าวันที่16ครับนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับพระวิทยาแจ้งมานี่ครับนะถึงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้ได้หลายท่านครับได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจครับอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพอมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยใช่เลยกว่านี้มาจากบ้านบางด้านคุณน้องเจ๊ครับนะส่วนไทยสีส้มวันนี้อยู่ที่ร้านตุ๊ดติดหนึ่งถอยทิพย์ที่ครับในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณปีพลใจถี่ซ้ำครับนะคุณปาใจดีกับคุณปากองอยู่ที่บ้านบางด้านใจถี่ซี่วันนี้พี่โยปากูลบ้านบางด้านเช่นเดียวกันใจถี่ห้ามาจากอำเภอสิงห์นานครคุณนงชัยครับนะใจถี่อกนี่กับบ้านนามกระจายกว้างกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวครับนำทีมโดยพี่ลงครุฑกับซึ่งประกอบโดยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบาบ้านชัยครองและก็คุณนงไล่ครับนะไส้ที่เจ็ดกับคุณอุทิศกับตะนนประท่านมิตรซอย8ตำบลเข้ารูปจางครับนะไส้ที่8กับนะคุณปีเพ็ญและคุณปีนงนี่ก็กวางกันเป็นประจำนะกวางเป็นหมู่คณะเหมือนกัน

นะอยู่ส่วนตูนตำบลโกรุบจางส่วนไร่ตีกาววันนี้คุณปีเศร้าครับอยู่อำเภอสิงห์นานครครับนะไร่ตีซิปวันนี้นำทีมโดยคุณนองตานครับและทีมงานมอราชพัฒน์จงกล้าครับนะคุณปีนกมีกับมอราชพัฒน์จงกล้าคุณลุงยามมอราชพัฒน์จงกล้าและสุดท้ายไร่ตีซิปสามช่วงนี้ครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนสมวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะครับท่านผู้ฟังวันนี้นี่ครับก็ได้บอกกับท่านผู้ฟังเลยว่าเป็นวันดีครับเป็นวันสำคัญนั่นก็คือวันวโยครับก็เรานี่ครับท่านผู้ฟังเป็นการเสี่ยงโชคหรือว่าถือว่ามีกันเกือบทุกคนและกับท่านผู้ฟังนะพฤติกรรมที่ถือจะลากกินแบ่งรัฐบาลหรือถือว่าเป็นเหลืองปกติที่เปรไลในทั้งกรมไทยว่ากันพนันครับท่านผู้กองนะกดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตนะครับนะมีคนส่วนใหญ่ครับเคยทำหรือทำเป็นประจำครับท่านผู้กองนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กองได้กวางกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจ่าถ้ากันนานคุณนงเจ๊บ้านบางด้านกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับปลาคองคุณใจคุณปลาใจดีบ้านบางด้านคุณลุงโยปากูลและที่สำคัญนั้นก็คือหมอไม้กับคุณปอเพียนครับนะด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องนองเดียวส่วนแมนทองนักรองรุกทงวัฒนธรรมกับงานเพลงตู้ข้าวแม่เท้าข้า

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังคนเราถ้ารักกันโดยวัตถุรักกันโดยเงินนะครับรักกันไว้ไม่นานครับพอมดเดินมดวัตถุเขาก็จากไปแต่ถ้ารักกันด้วยใจนะครับอยู่ได้กันยาวยั่งยืนครับนะอ่านเพลงก็เอกรัฐสุวรรณภูมิกับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากๆจากคุณน้องเจ๊กับบ้านบางด้านให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับท่านผู้ฟังยินจบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาที่074-81-055ครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์จงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลข้าวรูปจางอำเภอเมืองจงค่าครับชูนกช่องที่อาฮกตองอาร์ก็ฮกโทรไปได้กับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์จงค่าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเต็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเงินค่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามยางยนต์หล่อแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำที่แมตต์ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าซุ่นเก่าอกเก่าซอกห้าจ้ามอกซ้ำท่านผู้กองโทรไปสอบถามไร่ละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณท่านผู้กองมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกวางกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานเดินทางมาถึงคุณปีพลกับอยู่ที่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับฟังกันเชื่อเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าจ้ากันนานงานเพลงว่าไปเด่นและกระโตกันด้วยเพลอเลยนักเที่ยวงานเพลงของรุ่งนภาดารากุลอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับรายการเพลงก้องลุงนภาดาราคุณกับเพลเลอร์นักเที่ยวครับก็คุณมากมากครับจากคุณพี่ปอนอยู่ถนนราชดุสิตหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับครับมามอบอันเพลงมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงบ้านบางดางครับคุณปาใจดีคุณปาก้องครับนะวันนี้แนะนำอันเพลงกันเข้ามากำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับคุณน้องเจ๊กับคุณพ่อเพียนพี่โยปาคุณบางดับบ้านบางด้านท่านผู้ฟังที่กว้างไรการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกว้างกันเฉลยดีกว่าอย่ารอกันจาถ้ากันนานงานเพลงก้องย่อรักสลักใจกับงานเพลงซาริกาไรลังครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับควักหัวใจไว้ดีสั้นขอบคุณมากๆครับจากบ้านบางด้านคุณป้าเจดีคุณป้าคงครับไอเกตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เยี่ยมครับนะถนนกาญจนวนิชตำบลประวงอำเภอเมืองสงขลาครับ0813544245โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับการผู้กังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีครับ7ปีเต็มครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ทันฟรีนะ7ปีเต็มเลยทีเดียวครับนะพร้อมติดตั้งให้ฟรีท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับผมจ่ายเจ้าหน้าที่ไข้ไข้ครับนะไปชาติได้ฟรีตึ้งถี่ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาชนหรือว่าตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับหรือหลวงลุงอิ่มครับนะณวัดกระเทศจุฬาธิอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับเพื่อให้กระชับกับเวลาครับท่านผู้กว้างมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่าโรคกระจาตากันนั่นฟังหวานๆครับงานเพลงก้องทุนทองใจครับนะหัวใจแนะนำมาจากพี่โยบาคุณบ้านบางด้านหมอไปกับทีมงานบ้านบางด้านทุกๆคน

เพลงก้องทูลทองใจในอ้อมหัวใจขอบคุณมากมากครับนะพี่โอภาคุณบ้านบางด้านให้เกียรตินำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกทุกท่านครับครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้กว้างกันโตอย่าโรคกระจาจ้ากันนานเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับวันนี้ให้เกียรตินำงานเพลงกันเข้ามาเช่นเดิมกับกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไม่เบาผู้พอที่มานลูกเกียรติว่าคำคุณนองตานทีมงานมอรัชพัฒน์ทรงกล้าท่านพระกวางที่กวางร่ายการเพลินใจไปกับวิทยากวางกันเช่เลยกับนางงานเพลงก้องไม่จอยไม่ต้องกำกับนางกระเป๋าสมบองและกระต้อกันด้วย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระดับการประกังจะไปกับนะงานเพลงก้องเน่เน่ติดซักกลับนะกับงานเพลงเศร้างามระโนดขอบคุณมากมากครับนะจากหนองใจอำเภอซึ่งงานอาคนให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้ช่วงไม้กาจวิตบ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการในคำปรึกษาคือเหลืองเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุชุไม้กาจวิตบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาครับซูนอกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปชอบตามรายละเอียดกันได้ที่อุชุไม้กาจวิตบ้านบางดานครับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กช่องคลาครับที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการสั่งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปะยางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปายฟรีกับไม่มีเหลือนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ามยังยนรอแม็กซ์ช่องคลาถนนจ้ำทิพย์แมทตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาช่วงเก่าเก่าช่องอาจ้ำบกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอันโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับเพื่อให้กระชับกับเวลามอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตครับนะเดินทางมาถึงบ้านนามกระจายครับพี่ลุงครุฑและทีมงานวันนี้คุณน้องติ๋วทีมงานพี่ลุงครุฑกลับไอ้เกียรติในนำงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตาราบุญลาบครับนะกำซาบานเคยแม่มูลแล้วก็น้องแต๋วทีมงานพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันงานเพลงก้องอยู่อย่าเดือดอำนาจ

กราบเจ้ากรองจินดากับนางงานเร่งก้องแปดโบตาราขอบคุณมากๆกับนาพีลงพุทธและทีมงานไม่ว่าเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกรองและก็คุณน้องไรหมอบานเร่งมอบความทุกข์ให้กับทุกๆฝันได้กว้างกันต่อครับนะคุณอุทิศถนนประท่านมิตรอยแปดตำบลโบรุกจาแนะนำมาเร่งก้องนุ่มแค้นใจลายมังกรกับพรสักสองแสนกับเศร้าจัง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: สำหรับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องนุ่มแค้นทรายลายมังกรกับป่นซักซองแซงกับงานเพลงเศร้าจันจังโกบกับขอบคุณมากๆจากคุณอุทิศกับนาถนนประท่านมิตรอยเพชรตำบลเข้ารูปจางให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับช่างอะไรด้วยตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านบักถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองชลบุรีครับนะส่วน81ถ้ามาที่ที่ช่องที่5ตัวไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกล้องนามยอโกเวลุนเนียวพลัดครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล่างการค่ายท่านฟรี7ปีเต็มท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปสาธิตให้ฟรีตึ้งถี่ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประทาศหรือตาล่วงจางและพระพรหมโมชระเมธาจารย์หรือล่วงลุงอิ่มกับนะนาวัดกระเทศชลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กวางกันโตเดินทางมาถึงชวนตูนตำบลก็รูปจางครับนะคุณพี่เพ็ญคนพี่น้องครับนะวันนี้พี่เพ็ญในเกียรติแนะนำงานเพลงของเศร้าดอกหญ้าตายอรไทยไปกว้างพร้อมๆกันเลยงานเพลงคำสัญญาสีการาชิส่วนพี่น้องกับแนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญคนหัวหลานส่วนงานเพลงมอบความสุข

กลับมาจากส่วนตูนพี่เป็นและพี่นงให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับฟังกันต่ออย่ารอกระจาตั้งกันนานครับนะมาถึงคุณพี่สาวกับอำเภอสิงห์นครให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องประเทืองเสียงกาลงครับฐานพระช่องและกระต่อกันด้วยซ่อยอซ่อยอซ่ายันสัญญาฟันใจคนเดิมครับนายอมตายที่ตาประยาอีกซ่องานเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับการประกวางงานเพลงของสยสยสายันสัญญายอมตายทีตาประยาครับนะก็คุณมากๆจากคุณผีเศร้ากับอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านกลับท่านผู้กังทีนี้บริการชอบรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อู่สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองชลบุรีครับนะสู้นกซ่องสี่อ่าวตองอาแล้วก็ครับนะโทรไปได้ครับเผื่อจบตามรายละเอียดกันที่อู่บางด้านอามยังยลอแม็กซ่องกล้าที่นี้จำได้ครับนะยังไม่ยังเปิดเซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นต้องรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับตันพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์หล่อแม็กซ์สงคราถนนจ้ำที่แมตตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราครับส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาสร้างบอกสร้างท่านผู้กองโทรไปชอบตั้มรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารโดยหนองอ้ำกับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอรันยินดีกับนามีช่วยลดให้กับท่านชิปเปอร์เจเลยทีเดียวครับนะครับเพื่อให้กระชับกับเวลามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อมาถึงมอราชพัฒน์ส่งกล้ากับนาคุณนองตานกับนาแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับคุณพี่น้อยกับถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครส่งกล้าคุณนองชายกับอำเภอสิงห์นครล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาควังกันเลยครับนางงานเพลงก้องแจ็คธนาพลครับรอดอกอยู่บ้านแล้วกระโตกันหน่วยงานเพลงที่ส่งของรุ่งสุริยารักจริงไงติ่งนั่ง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจะไปกับนารักจริงให้ติงนั่งกับงานเบ่งก้องรงสุริยาครับขอบคุณมากๆจากคุณนงตานครับนะและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องกล้าครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสร้างอะไรดูในตามรุ่นตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองชุมราช081354245ครับนะสำหรับเรื่องเครื่องกองน้ำครับยอโกเวลุนโยพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนบริการล้างการใกล้ทันฟรี7ปีเต็มครับโอเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมใจเจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปซ่าติดได้ฟรีถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประทาศหรือว่าตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมกับนาวัดกาเทศชลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24 กันยายน 2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมาหมอมาเพลงมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความกันโตยังยุติมอราชภัฏสงฆ์คุณพี่น้องครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงคงจะหมอมาให้ได้นึกงานเพลงครับนะเอาเป็นว่าหมอก้องสยสยสายันสัญญาให้ก็แล้วกันครับนะใช่เพลใช่ใจไปความพร้อมๆกันเลยครับ

เดียนในนำงานเพลงที่เชิญชอบพอมอไปกับคนกันได้ฟังกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานฟังงานเพลงก็มอดโพเอฟครับตามาเมียแกครับนะแนะนำมาจากคุณพี่นุ่นชุมชนสว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะพิเศษหมอไม้กับอามยังยลโลแม็กสงขลานายจังเวกยังกึ๋งช่วยเก่าถนนไทยบุรีคุณใหญ่เนี้ยวและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไป

นับประเทศไทยผู้รู้ไวเต็มรูปแบบกับสันประฟังน่าจะต้องติดกำไรเยี่ยมกันมั่งกับสันประฟังออกนอกบ้านลบบ้านไม่โตโลกเลยจะมาบอกจะมาเมียแกกับสันประฟังออดโทเอ็นมาหมอความ

เทพแช่ชัวนะอยากไว้พรให้ทุกคนร่ำรวยไม่ว่าจะเต็งเต็งนางเหลาแก้มหรือว่าคงไถความจงออกไปเฮงไล่สวยคือ

พลงยุคแรกๆของครูการแก้วสุพรรณนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 ที่ฟังผ่านกันไปนั้นรอยไถแปลซึ่งเป็นเพลงยุคที่การแก้วสุพรรณกับสู่วงดนตรีของรุ่นพี่ครูสุรพลสมบัติเจริญกันใหม่ๆเอี่ยมองกันเลยทีเดียวนะครับท่านพี่ก็เลยเขียนเพลงนี้ให้ก็คือรอยไถแปลและก็ในจำนวนเพลงยุคแรกนั้นก็ที่บรมครูสุรพลสมบัติเจริญเขียนให้โด่งดังไม่แพ้กันก็คือน้ำตาลก้นแก้วดาวจรัสแสงและก็ยังมีคนป่าตาลนะก็เป็นลูกทุ่งแท้ๆกันเลยทีเดียวนะครับจากสุพรรณบุรีอำเภอสามชุกบ้านของการแก้วสุพรรณแล้วก็มาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งกับเพลงที่ครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงแก่งคอยให้ในยุคนั้นนะครับจริงๆแล้วครูการแก้วสุพรรณนั้นตั้งวงดนตรีก่อนครูสุรพลซะด้วยซ้ำสำหรับครูปอชื่นประโยชน์นั้นก็เปรียบเสมือนคุณพ่อบุญธรรมกันเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จในยุคนั้นสำหรับเพลงแก่งคอยและก็เพลงแรกที่แฟนเพลงรู้จักก็คือหลงกรุงซึ่งแต่งโดยต่อชัยผู้ชมพูแต่เสียชีวิตก่อนนะครับครูปอจึงนำมาแต่งต่อนะฮะก็เรียกว่าเป็นนักร้องร่วมกับพงศ์ศรีสุรพลสำหรับเรื่องราวของนักร้องที่เคยเป็นนักมวยกันมาก่อนสำหรับก้านแก้วสุพรรณอยู่กันที่อำเภอสามชุกอำเภอสามชุกนั่นก็อยู่ติดริมแม่น้ำนะครับตลาดสามชุกตลาดร้อยปีแห่งแรกในเมืองไทยนะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่มีป้อมไว้ดูโจรสุพรรณในยุคนั้นโด่งดังกันมากนะครับพวกเสือใบเสือดำก็เรียกว่าอยู่ในยุคเดียวกับการแก้สุพรรณแต่การแก้สุพรรณนั้นท่านก็มาอยู่ในวัดมาเป็นสามเณรบวชอยู่ที่กทมกันก่อนก็คือวัดปรินายกวัดปรินายกวรวิหารนะครับสะพานผ่านฟ้านี่ก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับนักร้องที่เป็นรุ่นครูบาอาจารย์นะครับจากกยคคเข้ามา2เพลงแรกก็เปิดให้ฟังกันแล้วสำหรับทางด้านของขันน้ำนะของบรมครูเช่นเดียวกันศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชัยชนะบุญโชติแล้วยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงก็คืออดีลักษากใจกับสายันสัญญาเปิดผนึกบันทึกช้ำสายันสัญญาเพิ่งเสร็จกันไปเมื่อวัน2วันนะครับบางพื้นที่ยังจัดลำลึกถึง13ปีการจากไปของสายันสัญญานะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาเราก็จะนำเสนอกันให้นะฮะตามคำเรียกร้องโทรศัพท์เข้ามา0843002556 0935663991นะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายการสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาและก็พันธมิตรคือลุงเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้โทรศัพท์ขอเพียง08430025560943563991เหมือนกับที่ทางด้านของบ้านปลายนาแนะนำเข้ามาเป็นสายที่2นะครับก็มาฟังเพลงในชุดที่2ของเกาะเยาว์กันก่อนครับ

ปิดผนึกบันทึกช้ำนะครับก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรักความผิดหวังความช้ำใจผ่านกันได้ภาษาเพลงของสายันสัญญานะก็เป็นเพลงที่2ที่4แล้วนะครับสำหรับทางด้านของหารล้ำลึกถึง13ปีสายันสัญญาที่วัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ11ถึง19นะใครไปยังก็ยังทันกันอยู่นะครับพี่น้องที่ชื่นชอบสายันสัญญานั้นก็มีการทำบุญศิลปินคอนเสิร์ตมากมายนะครับออด 4S ยังมีช่วงประกวดกลางวันนักร้องเพลงลูกทุ่งตามที่รายการคาราบาวนี่ก็มาเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าสายันสัญญาเคยร่วมงานกับคาราบาวในชุดครบ30ปีหรือเปล่าประมาณนั้นนะใช่นั่นแหละเพราะว่าเขาได้ออกเพลงของคาราบาวไว้ด้วยนะครับลำวงย้อนยุคของสอนสุพรรณนะก็เป็นลูกของสอนเป็นสอนสุพรรณยังมีศิลปินอีกมากมายรับ11ถึง19นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวต่างๆเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปแล้วสำหรับทางด้านเพลงที่ส่งเข้ามาจากบ้านปลายนานะครับอยู่ตรงนี้หมอของไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติเป็นพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณนักร้องที่อยู่เป็นพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณนักร้องอยู่ที่วงจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้านะครับสำหรับเพลงแหล่ใจพ่อใจแม่แม่คนเก๋รวยเขาแน่ห่วงลูกมาก่อนเลยนะครับในเพลงเก่าเราชอบจากบ้านปลายนาฟังกันเป็นเพลงแรกกันเลย

ก็เป็นจังหวะเพลงแม่คนเก๋เป็นจังหวะเพลงโซโลลำวงนะครับลำวงนี่ก็ลำซึ่งช้าช้าลำวงโซโลลำวงนามเพลินลำวงนามเพลิดเรียบร้อยสุภาพสุภาพนะครับก็เป็นเพลงที่ครูไอพุทธขับร้องนะข้อมูลยังไม่แน่ว่าใครเป็นผู้แต่งบางท่านก็บอกว่าทำนองไวโพธิ์เพชรสุพรรณบางตำราก็บอกว่าอาจารย์ที่เป็นลิเกเก่านะสำหรับทางด้านอาจารย์ที่เคยอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลก็คือครูทองใบลูกเรืองนะครับที่แน่ครูทองใบลูกเรืองนั้นเคยแต่งเพลงแต่งเท้าตายไอไวโพธิ์เพชรสุพรรณขับร้องกันมาละยังมีไวโพธิ์อีกสองเพลงครับรวยเขาแน่นะก็เรียกว่าเป็นเพลงจังหวะสบายสบายกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางตำราบอกไวโพธิ์เป็นผู้ประพันธ์บางข้อมูลบอกว่าทองใบรุ่งเรืองอีกนะครับแต่ที่แน่ๆทองใบรุ่งเรืองเคยอยู่กับวงดนตรีของไวโพธิ์หลังจากออกจากวงของครูสุรพลสมบัติเจริญว่าละเรื่องราวเพลงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนอื่นขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับสำหรับทางครึ่งชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาอย่าช้าจัดให้จัดไปนะบ้านปลายนาติดค้างกันอีก2พ่อนานเพลงนะครับจากสมหมายคาสวิตครับบ้านบางดานมารับประกันในด้านหานซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างนะครับการันตีกันได้กับหานฝีมือของอู่รถสมัยคาสวิตนะครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คหรือว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ซ่อมได้สบายมากโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะก็เรียกว่าเป็นอู่รถยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งและ VR Radio นะครับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษากันได้0624565556นะครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ7-Eleven บ้านบางดานสำหรับสมัยคาสวิตและก็ปัทมิตรคือลุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลานะครับลุ่งเรืองอะไรยนต์081357-4245รวยเขาแน่ครับเป็นเรื่องราวของอารมณ์ขันและผู้ชายที่หนีภรรยาไปเที่ยวนอกบ้านนั่งภัตตาคารที่มีโฉมยงสาวๆคอยดูแลปรนนิบัตินะถึงจะราคาจะแพงแสนแพงอย่างไรก็ต้องยอมจ่ายรวยเขาแน่แย่เราไปนั่งเฮียโมงฟังกันดีกว่านะครับ

ับเพลงของแก้วเป็นยากายที่คุณแนะนำเข้ามานะครับตามหน้าที่บอกว่าสบมแต่ชื่อเพลงคุณสองใจก็ขอเข้ามาสามผู้นำเพลงจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก็ส่งเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวป่าซางในฝันเสียงซึ่งจากป่าซางและอีกสายหนึ่งนั้นก็มาจากทางด้านหมู่3จะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หยิบสองเพลงเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของนักร้องปักใต้บ้านเราเดี๋ยวจะได้รับฟังกันไปยาวๆจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งเก่าเราชอบนะครับ5โมงตรงนี้ก็5โมงกับ44นาทีนะครับชั่วโมงที่2 6โมงไปจนถึง1ทุ่มนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งร่วมกันอนุรักษ์ผู้นานเพลงลูกทุ่งไทยก็ว่ากันไปสำหรับสมัยคาสวิตและพัฒนบิตคือลุ่งเรืองอลัยยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับไปกันที่โรงไม้พนาพันธ์เยี่ยงค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับพรเทพแดนสุพรรณป่าซางในฝันเสียงซึ่งจากป่าซางคำฟังกันเลยดีกว่านะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับเพลงที่ได้เปิดผ่านกันไปนั้นก็ดนตรีกันไปทางภาคเหนือนะครับเสียงซึ่งจากป่าซางป่าซางในฝันซึ่งนักร้องที่ชื่ เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับทางด้านอาจารย์การแก้วสุพรรณก็คือพรเทพแดนสุพรรณนะครับที่จบไปดาวเรืองแสงประทีปนะครับเสียงซึ่งจากป่าซางป่าซางในฝันคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นๆกับเพลงเกี่ยวกับป่าซางนะครับว่าป่าซางของครูสุรพลสมบัติเจริญหรือป่าซางที่ปองปรีดาขับร้องที่เรียกว่าเป็นเพลงฟังได้ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงนะครับแต่รายการนี้ก็เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งส่วนลูกกรุงก็อยู่ในวันเสาร์กันนั้นเองนะครับจากด้านของเพลงต่อไปก็คุณส่งเข้ามานะครับเพลงมันๆจากปากใต้บ้านเราไอ้หนุ่มเรืออวนถึงไหนถึงกันให้ฟังฉบับของพายุสุริยันกับสุดรักอักษรทองนะครับเพราะว่ามีนักร้องอย่างน้องรักก้องสยามก็ยังมีเอกชัยศรีวิชัยร้องอยู่ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น อีกท่านหนึ่งนะฮะพายุสุริยันเอาให้ฟังฉบับของพายุสุริยันไหมไอ้หนุ่มเรืออวนนะเอาพายุสุริยันถึงไหนถึงกันกันก่อนนะครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com r8875.com

ก็ว่ากันไปนะครับแบบฉบับของคนเอ๋ยคนฟังต้นฉบับของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณผู้จากไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้อีกหนึ่งสายขอมาเดี๋ยวจัดกันไปนะครับสำหรับน้องริมคลองสำโรงที่ก็มาในชั่วโมงที่2ของเราขานรัฐบาลเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75เรามีการเป็นประจำครับ2ชั่วโมงตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มทางสถานีวิทยุ FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด้านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เป็นประจำสำหรับทางด้านของคนขอเพลงเข้ามา08430025560943563991แฟนมีแฟนใหม่มันหลายคนร้องเมื่อกี้ก็จดไปทันนะครับชัดทองมงคลทองหรือเปล่าซึ่งก็ยังมีทศพลก็ไม่ใช่นะกำลนดำลงวงทองดาวใต้เมืองตรังนะแต่ที่แน่ๆคือถึงพี่จะดำของทางด้านนักร้องที่ชื่อคำเดียวว่าดำแดนสุพรรณเปรียบใจในส่วงเปรียบใจในกลุ่มนะของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณราชาเพลงโห่ของวงการลูกทุ่งยุคแรกก็ต้องประกายเพชรสรหงนะฮะอย่าถือสาเลยนะฮะนะเขามาเอาเปรียบใจในกลุ่มนะครับแล้วก็แฟนมีแฟนใหม่คงจะเป็นดาวใต้เมืองตรังนะเดี๋ยวจะค้นคว้าหากันมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเพลงนี้หลายคนร้องเมื่อกี้ก็จดไม่ทันสำหรับชัดทองมงคลทองก็มีเช่นเดียวกันทศพลหิมพานต์ไม่ใช่ดำรงก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันหน่อยสำหรับทางด้านของชั่วโมงที่2เอาละมาฟังกันเลยดีกว่าครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับทางด้านของริมคลองสำโรงมาฟังเพลงประกายเพชรสรงกันก่อนนะครับคุณสุนักร้องจากสุพรรณบุรีราชาเพลงโห่เพราะว่าท่านก็เป็นนักร้องอาวุโสโห่รุ่นแรกๆกันเลยทีเดียวครับอย่าถือสาเลย

ครูสุรพลสมบัติเจริญก็เสียชีวิตกันใหม่ๆนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2511เพลงนี้อาจารย์การการุณวงศ์ก็เลยแต่งเพลงถึงพี่จะดำเป็นเพลงแรกให้กับนักร้องที่ชื่อแปลกๆก็คือดำแดนสุพรรณมาจากสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะก็เรียกว่าใช้ภาษาไทยแท้ๆกันเลยสำหรับดำแดนสุพรรณก็จบป.4 วัดยางสว่างอารมณ์รับจ้างทำงานทั่วไปเชียร์รำวงแต่ใจสู้ในการพาตัวเองเข้าไปเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของครูพิพัฒน์บริบูรณ์และจนได้พบกับครูไปบุญบุตรขันนะครับบรมกวีกีตลุกทุ่งไทยก็สนใจเสียงเนิ่นๆของเขานั่นแหละแล้วก็ไปฝากไว้กับเทียนชัยสมยาประเสริฐแต่ที่มีชื่อเสียงก็คงจะเป็นเพลงนี้แหละครับก็คือเพลงถึงพี่จะดำเมื่อปี2011เสียงเย็นก็ดีไม่แพ้ครูสุรพลนั่นนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงสดๆร้อนๆกันพอดีมีพรชัยสร้อยเพชรนะครับสมัยอ่อนวงนะเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงแคนคลออยู่นะครับขึ้นต้นดนตรีก็เป็นแคนขุนแคนแดนสยามของสมัยอ่อนวงส่วนพรชัยสร้อยเพชรแสบหัวใจนั้นก็เป็นเพื่อนรักของดำแดนสุพรรณคุณสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับพร้อมทั้งครูการการุณวงเขียนเพลงต่อจากรักกับพี่ดีแน่ก็ยังมีอยู่ดีกว่าตายซึ่งก็เป็นเพลงในยุคสุดท้ายลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยยุคกลางๆบนแก้กลุ่มต่อยแรดนี่ก็โด่งดังมากมายนะครับคนสมัยนี้รูปหล่ออย่างเราภาคีลิ้วหุ้มทองก็เป็นผู้นานของดำแดนสุพรรณก็เป็นนักร้องที่ยังเฮาเสียงซอนเพชรสุพรรณก็เป็นญาติของเขานะครับสำหรับซุ้มเสียงก็ลองเสียงเดียวกันเอาขอบคุณไปยังผู้สนรายการกันต่อนะครับหลังจากฟังเพลงที่ติดค้างกันอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับฟังกันไป3ผู้นานเพลงแล้วแต่ตรงนี้เราก็เตรียมที่จะเปิดเพลงแฟนมีแฟนใหม่ของฉัตรทองมงคลทองหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงที่2เดินทางผ่านเข้ามาเกือบครึ่งชั่วโมงกันแล้วนะฮะเรามีกัน2ชั่วโมงเป็นประจำละทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้กันจนถึง1ทุ่มนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงพลบค่ำก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกับสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับอ่านฝีมือของสมหมายคาสวิตในการซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้โดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันได้สำหรับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้สำหรับเรื่องราวของอ่านซ่อมบำรุงสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์นะครับ0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านทางหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0624565556สมหมายคาสวิตและก็ร้านพันธมิตรรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับอยู่ใกล้ๆกันบริเวณห่างกันไม่มากบ้านบางด่านเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสินค้าของร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์แน่นอนครับอะไหล่รถยนต์มากมายน้ำมันเครื่องทุกชนิดไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ตั้งอยู่ที่ปากซอยยาเจียมถนนกาญจนวนิชบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับแฟนมีแฟนใหม่

ณรงค์จากจังหวัดพิจิตรนะครับก็นั่นก็คือสุภาพบุรุษลูกทุ่งลุงสุริยากับเพลงที่ฟังผ่านกันไปโป่งลางนางลืมโป่งลางนางลืมนะครับเดี๋ยวจะมาฟังสิริพรนำไปพงตามที่คุณขอมานะครับทุ่งหนาวสาวคอยก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อจากอู่สมัยคาสวิตบางดานสงขลาบริการกันที่บ้านบางดานพร้อมทางร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อะไรเข้ามาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับโป่งลางคือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทเครื่องตีนะครับทำจากท่อนไม้ร้อยมาร้อยต่อกันใช้บรรเลงเพลงดนตรีพื้นบ้านนะคำว่าโป่งก็มาจากเสียงเกราะที่ใช้ตีส่งสัญญาณในวัดหรือท้องนานะก็ส่วนใหญ่ก็ทำกับไม้มหาดมีเชือกร้อยติดกันเป็นแผงนะครับก็เป็นดนตรีพื้นบ้านบรรเลงร่วมกับแคนพินกลองต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างวงโป่งลางที่มีชื่อก็ศิลปินอีสานหลายคนนะครับได้มีผลงานต่างๆเดี๋ยวมาฟังสิริพรนำไปพงกันบ้างทุ่งหนาวสาวคอย

0: มีครับ
1: พอสอสองผ่านแล้วเทพแช่ชัวนะอยากไว้พรให้ทุกคนร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นตึงนางเหลาแก้มหรือว่าคงไถความจงออกไปเฮงไรสวยคือ

0: เหลืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357